0: 展望无限未来。中国银行香港吉达大湾区，今天晚上7点，凤凰卫视资讯台。凤凰卫视国际传播矩阵，凤凰卫视官方账号，网络综合精品内容，凤凰资讯号，直击新闻第一现场。香港 V 粤语传播最强联系，融汇精彩，放眼未来。亚洲本色，梦想价值千万。
1: ผมจะมาขอกู้เงิน10 ล้านครับผมจะเปิดโรงงานครับ
0: 现实负债无数。
2: 爸，爸บอกความจริงตอบเรื่องนี้ได้ปะ
3: 40
0: 从来不被看好。
1: พ่อเหลี่ยมไม่คิดว่าตอบจะช่วยที่บ้านได้ใช่ไหมอ่ะเหลี่ยมบอกให้ตอบกลับไปเรียน
0: 但从来不被打倒。
1: ผมเอาเลยละกัน
0: 亿万少年的顶级机密，10月13日晚上9点15分，凤凰卫视电影台。美好的未必遥远，圆满的不一定难求，最想见的其实一直都在，月有盈缺，但心常圆满。

0: 亚洲本色，梦想价值千万。
1: ผมจะมาขอกู้เงิน10ล้านครับผมจะเปิดโรงงานครับ
0: 现实负债无数。
2: 爸，爸บอกความจริงตอบเรื่องนี้ได้ปะ
3: 40
0: 从来不被看好。
1: พ่อหลินไม่คิดว่าตอบจะช่วยที่บ้านได้ใช่ไหมอ่ะหลินถึงบอกให้ตอบกลับไปเรียน
0: 但从来不被打倒。
1: ผมเอาเลยละกัน
0: 亿万少年的顶级机密，10月13日晚上9:15，凤凰卫视电影台。十岁，慢慢回流，有史寻探。断片的存留，尽数事故的起源，看叙事回溯，溯回时序，看缘起的故事，数尽留存的片段，探寻史由，流回漫漫碎石，大新闻大历史，星期日晚上7:15，凤凰卫视资讯台。您正在收看的是凤凰卫视